ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084 045 6862 084 045 6862

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

กำลังฟัง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio และ Line ID

พลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณ

ัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

ทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายกับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio นะครับกับวันนี้วันเสาร์ที่9นะครับเดือนพฤษภาคม2569ทักทายอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับได้ยินเสียงสปอตแล้วก็มาเซฮายมาทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์เนาะวันนี้หลายๆคนยังคงทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นะหลายๆคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ยังคงทำงานอยู่นะครับหลายคนก็คงจะเดินทางขับรถอยู่ออฟฟิศอยู่สำนักงานอยู่โรงงานนะฮะอยู่ที่ทำงานกันหลายที่หลายทางนะฮะก็ลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยนะครับก็วันนี้สภาพอากาศแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างครับที่นี่ที่เชียงใหม่นี่วันนี้เหมือนจะครึ้มๆนะตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานนี้มีฝนฟ้าตกลงมานะครับแล้วก็ทำให้อากาศเย็นมาเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้ก็ครึ้มๆตั้งแต่เช้าเลยอากาศก็ไม่ได้ร้อนวันนี้ไม่ได้ร้อนไม่มีแดดออกเลยนะข้างนอกนะตอนนี้บ่ายโมงกว่าไม่มีแดดออกนะนะฮะมาถึงปุ๊บก็ทักทายเสียหายกันช่วงนี้กับ True Detect นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับจาก True และ Detect นะครับเมื่อกี้พี่สมเกียรติอุดนันทาบอกว่าเดี๋ยวจะไปประกวด The Voice นะฮะแต่ว่าอายุเกินแล้วนะฮะทางภาคเหนือเขามีการออดิชั่น The Voice นะครับที่เชียงใหม่นะเนี่ยตรงโรบินสันเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนี่ยนะมีการออดิชั่นเปิดรับสมัครอะฮะให้ไปทดลองทดสอบเสียงกันนะครับเดือนก่อนโน้นก็มี AFนะตามที่สปอตบอกเมื่อกี้นะฮะปีนี้เนี่ยทาง True นี่เป็นผู้จัดอย่างหลักอย่างเป็นทางการเลยนะฮะทั้ง2เวทีนะฮะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยทั้ง AF Academy Fantasia นะครับความต่างของ The Voice กับ AF ก็จะมีความต่างกันตรงนี้ AF เนี่ยเขาจะให้ไปอยู่ในบ้านสมมติจะรับเป็นวัยรุ่นเนาะไปอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ไปฝึกซ้อมร้องเพลงต่างๆแล้วก็มีการถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงทาง True ทางออนไลน์นะครับเนาะให้ดูกันเหมือนสมัยก่อนอะเคยดูเนาะแล้วก็แต่ทาง The Voice นะครับเขาไม่มีการถ่ายทอดสดตลอดแต่เขาจะถ่ายทอดแค่การประกวดจะมีเก้าอี้แดงๆที่หลายคนเคยดูนะจริงๆ The Voice นี่นะถ้าต้นตำรับจริงๆนะต้นฉบับเข้ามาจากต่างประเทศฝรั่งเขาทำก่อนแล้วไทยของเราไปซื้อลิขสิทธิ์มาไปซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการมาอย่างที่เราเคยดูเนาะที่มีโค้ชนะครับนั่งหันหลังกดปุ่มปึ้งอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะคือฝรั่งเขาทำก่อนแต่ว่าเขามาเอารูปแบบรายการนะมาขายไทยแล้วเราซื้อมาก็ประสบความสำเร็จนะฮะได้นักร้องดีๆเยอะมากจากเวที The Voice นะครับส่วน AFจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะส่วนใหญ่กันวัยรุ่นเป็นเต้นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโดย True นะซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของการจัดงานในครั้งนี้เลยนะครับเนาะพี่สมเกียรติบอกว่าขอเพลงหน่อยครับอยากจะฟังเพลงหรือผู้หญิงชอบคนเลวนะฮะตอนนี้กำลังนั่งฟังเพลงเล่นกีตาร์ไปอยู่นะฮะให้กับผู้ชายที่พยายามทำให้ผู้หญิงรักด้วยความดีแต่ตัวเลขในบัญชีนั้นสำคัญกว่าพี่ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะกลับมาหาเงินหาทองนะหยุดกินเหล้าสิเออนะ นะครับทักทายทางแชทนะครับมีกระลำปังเหมือนกันเมื่อกี้พี่นั้นจากจังหวัดน่านเนาะจากจังหวัดน่านนะครับอันนี้พี่ตัวเล็กแฟนรายการประจำจากลำปางบอกว่าทักทายครับห้างฉัตรตำบลเวียงตาลฝนตกแล้วครับดีเจโอ้โหมารายงานตัวนะครับฝนกำลังตกใช่ไหมอ่ะเยี่ยมเลยนะฮะพี่สีนุ่มนราวิทย์ป่าสางลำพูนสวัสดีครับเป็นไงบ้างทางป่าสางมืดครึ้มไหมจ๊ะนะครับพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำนะครับบอกว่าได้ยินเสียงซาวด์แทร็กดนตรีนี้ขึ้นแสดงว่าดีเจวินต้องมาแน่ๆเลยกำลังขุดบ่อปลาอยู่ครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะนะพี่กิ่งพีรวิทย์นี่ทำงานเทศบาลใช่ไหมฮะส่วนงานราชการเทศบาลวันหยุดเสาร์ที่ก็มาฟังเพลงจริงๆฟังทั้งวันอยู่แล้วเนาะแต่ทำงานออฟฟิศก็ทำเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ที่บ้านตัวเองนะทำงานอยู่ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับวันนี้ขอเพลงเขียนดิ่งคนบนฟ้าก็แล้วกันครับของพิงลำพระเพิงนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะวันนี้ขอเพลงแปลกหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะชื่อเพลงหมวยเย็บจักเคยฟังอยู่พี่เพลงเนี่ยหมวยเย็บจักสรรหาเพลงนะฮะพี่หนุ่มสีนุ่มบอกว่าอากาศเย็นสบายครับเย็นมาแล้วครับชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมฮะชุ่มฉ่ำเลยนะฮะพี่ธงชัยทองประเสริฐครับทักทายแฟนรายการ FC DJ ทุกคนนะฮะขอเพลงนี่แหละเพื่อนนะครับได้เลยครับนี่แหละเพื่อนนะจ๊ะพี่โอสวัสดีนะฮะดีเจวินครับขอเพลงอย่าปล่อยอย่าเจอกันอีกเลยของแม่นายเงียบแม่นายดังครับกับเพลงอย่าทำอย่างนั้นของพี่แคทจิรศักดิ์นะครับพี่แมวจิรศักดิ์นะพี่แมวจิรศรีเป็นพุ่มๆนะฮะทักทายเข้ามาด้วยกันละกันนะฮะสวัสดีก้อยลาดมะพร้าวด้วยกันละกันครับบอกว่าเลิศอ่ะมาได้หรือมาสิก้อยทำไมจะไม่มาถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะมาฮะในวันเสาร์อะไรอย่างงี้นะฮะขอเพลงช็อกโกแลตของแฮงแมนนี่แล้วกันร็อกๆสักเพลงมันๆนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะมาวันนี้วันเสาร์นี่ไม่รู้จะมากันเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่บ่ายสองเรามาทักทายอย่างเป็นทางการกันเนาะเรามาทักทายอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาของบ่ายสองนะเดี๋ยวสักครู่น่าจะทยอยเข้ามากันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะ
กับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟมากมายนะฮะพี่สมเกียรติผมเพลงพี่โตผมก็ถึงนะมาพี่สมเกียรติอยากฟังก็เปิดให้นะครับจากเมียงน่านนะสวัสดีพี่อันนะครับช่างอันลำพูนโซลาร์เซลล์ด้วยกันแล้วกันครับคนละเบอร์ของพี่ดังอยากฟังคนละเบอร์ของพี่ดังหรอพี่อันบอกว่า say hi ครับ say hi บ้านแอร์หางดงวันนี้อยู่หางดงหรอพี่อันนะครับพี่อันนะฮะพี่อันช่างอันป่าซางนะครับตัวยี่หางดงนะครับทักทายดื้อกันดื้อทำงานอยู่ใช่ไหมสาวดื้อนครปฐม say hi นะครับทักทายด้วยนะครับมาถึงแล้ว say hi กันได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับหรือผู้หญิงชอบคนเลวครับเพลงนี้นะครับทักทายมาก็เปิดให้ฟังด้วยครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าหรือผู้หญิงชอบคนเลวนะฮะยิ่งเลวก็ยิ่งชอบนี่แหละอะไรที่มันได้มาง่ายๆนี่ไม่ชอบใช่ไหมแหมยอมเลยนะฮะนะครับอ่ะก้อยเติมจูนมาแล้วจูนกับเอนจอยจูนเอนจอยและก้อยลาดพร้าวนี่หรอนะครับอ่ะเติมจูนฮะนะครับเติมจูนนะฮะทักทายทั้งแชทมากันหลายข้อความขอบคุณพี่กิ่งด้วยนะครับฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยอย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยนะคุณฟังนี่ดีเจวินลงทุนมากนะฮะย้ำอีกรอบนะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมานะครับอย่าลืมใครฟังเพลงแล้วถูกใจฝากโดเนทให้กันได้โดเนทก็คือการร่วมบริจาคให้ช่องให้สถานีของเราเราจะได้มีเพลงแบบยาวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ห้องจัดรายการที่ BP Radio นะครับมีเราเตอร์ใหม่เพิ่งซื้อโปร 5.5 ไปนะอันนี้ตัวใหม่แล้วสัญญาณดีแน่นอนนะครับนะฝากร่วมสนับสนุนช่องได้โดเนทได้ผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ดีเจวินเองนะครับเนาะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยจะกี่บาทก็แล้วแต่นะครับ0840456862นะครับ0840456862ชื่อบัญชีคือธันวาชื่อดีเจวินเองนะฮะธันวาฝากโดเนทมาได้นะครับ0840456862สนับสนุนอุปกรณ์สนับสนุนค่าไฟช่อง BP Radio นะจ๊ะขอบคุณพี่กิ่งด้วยฝากโดเนทมาเมื่อกี้นะครับเนาะพี่กิ่งพิวิตแก้วคำทักทายพี่จิ้งจกด้วยกันเลยกันนะบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงกล้าพอไหมของโปเตโต้ด้วยนะฮะจากขนส่งเป๊ปซี่สุพรรณบุรีครับเป็นไงพี่วันนี้สุพรรณบุรีอากาศดีฟ้ามืดฝนมีฝนมีอากาศดีไหมจ๊ะพี่จิ้งจกนี่ FC ประจำเลยขอทักพี่เฟิร์สด้วยกันครับพี่เฟิร์สจากจังหวัดคนตราดแต่อยู่ชลบุรีนะฮะดื้อบอกว่าวันนี้วันหยุดนะฮะวันนี้อยู่กับดีเจพี่วินยาวเลย

นเลวไงพี่โอนะฮะพี่หอว่าสวัสดีครับพี่หอจากสุพรรณสุราษฎร์ทักทายครับดีเจมาเดี๋ยวเขาเปิดเพลงร็อกกันก่อนต้นรายการกันสัก 2-3 เพลงเนาะเปิดเพลงร็อกกันสักหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้มันพอดีแล้วกันอยากฟังแฮงแมนใช่ไหมงั้นเปิดแล้วกันแฮงแมนก็แฮงแมนมาร็อกกันหน่อย

ก็บอกว่าช็อกโกแลตนะฮะถึงแฟตฉันก็จะทานต่อนะฮะแฟตแปลว่าอ้วนใช่ไหมฉันถึงมันอ้วนก็จะทานต่อนะเดจิวินไม่ได้กินช็อกโกแลตมาหลายปีแล้วนะรู้ไหมรู้สึกว่ามันได้น้อยไม่คุ้มค่าก้อยแต่ว่ากินไอติมช็อกโกแลตนะอย่างคืนนี้เย็นนี้ก็จะไปกินหมูกระทะอีกละเออนี่ที่ชอบที่สุดคือไอศครีมคือกินหมูกระทะร้อนๆแล้วปั๊บเนี่ยมันต้องมีประเภทแบบว่าอะไรฉ่ำๆปิดท้ายนะก้อยเนาะไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมชาเขียวงี้พี่โออ่าไอศครีมอะไรอย่างต่างๆนะฮะที่มันจะมีรสชาติหลากหลายสีสันนะฮะอันนี้คือตบท้ายไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันคุ้มนะ

ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862

0: มาแล้วทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายสองอย่างเป็นทางการกันและกันกับที่นี่ BP Radio นะครับเมื่อกี้เพลงแบบมันมากๆเลยเข้ารายการมาวันนี้ใช่ไหมครับแหมปรบมือต้อนรับกันหน่อยทักทายวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่9นะครับวันนี้วันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับวันนี้อากาศที่เชียงใหม่ที่นี่ครึ้มๆนะฮะจังหวัดอื่นเป็นไรบ้างบอกกล่าวกันด้วยเลยกันอยากจะทราบนะครับว่าแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรแอบส่องเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยมาแล้วใช่ไหมทางบุญทริกมาแล้วนะครับวันนี้ดูในช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่มีฝนนะครับแต่อาจจะมีครึ้มตอนนี้รู้สึกว่าทางภาคเหนือมันจะมีเรื่องของความครึ้มมามันจะมาทางเหนือแฮะนะครับที่ทางภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ชัยปราการอำเภอพร้าวเชียงดาวนะครับมีฝนตกนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ลงไปถึงในส่วนของแถวแม่แตงเนาะแม่แตงนะครับแถวโซนนี้อาจจะมีฝนฟ้ามานะครับอันนี้คือทางภาคเหนือนะแล้วก็เราไปทางลำปางด้วยพะเยาอำเภองาอำเภอปงนะฮะนี่ลำปางก็จะเป็นส่วนของตัวเมืองเวียงลำปางนะครับก็มีหลายที่เหมือนกันนะฮะบ้านโฮ่งนะฮะลำพูนจอมทองแม่วางเนาะเล็กน้อยถึงป่าซางเล็กน้อยนะครับนี่คือภาคเหนือนะเอ๊ะมันมาอยู่ทางภาคเหนือแฮะนะข้ามฝั่งไปทางด้านของจังหวัดทางเชียงรายบางโซนนะครับและเชียงรายฝั่งพม่าด้วยเชียงขอมนะครับนี่ทางเหนือตอนล่างนะครับพิษณุโลกนะครับลมสักเพชรบูรณ์หลายที่ก็มีเหมือนกันลงไปป๊อกหายทางด้านของภาคกลางไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีที่แถวๆที่สระบุรีนิดนึงนะฮะกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับมีพัทยาเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนทางอุบลไม่มีนะฮะนครบุทลิกไม่มีนะครับอุบลนะทางโซนอีสานวันนี้ลงบ่ายนี้ไม่มีฝนนะครับทางภาคใต้ล่ะภาคใต้ก็ไม่มีนะมีเล็กน้อยนิดเดียวนะครับมาเซฮายอย่างเป็นทางการต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ครับมาทีนี้อยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสับสนกันด้วยอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสับสนกันในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้นะครับมาเลือกแพ็กเกจเลือกโปรโมชั่นที่ดีที่สุดตามใจคุณได้เลยแล้วก็ True ออนไลน์ด้วย
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งในไทย

0: ได้อย่างโดดเด่น
1: ครูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
2: True Online ครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจนะครับสามารถจะเลือกมาติดตั้งได้ใครอยากได้เน็ตบ้านดีๆไว้ใช้นะต้องเลือกจาก True ฉะนั้นตอนนี้ลูกค้า True เยอะเลยทั่วประเทศนะคุณฟังฮะรู้ไหมว่าตอนนี้ผู้ใช้งานซิม True และ Dtac ทั่วประเทศทุกฝั่งฮะ48กว่าล้านเลขหมายโอ้โหนะฮะเยอะมากทุกประเทศเลยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังBP Radio กับ DJ วินจะทันเนี่ยก็ใช้ซิมจาก True ด้วยใช่ไหมฮะก็สามารถเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นได้หรือเลือกเน็ตบ้านได้เน็ตบ้านเอาไว้ใช้เน็ตบ้านนี่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าตื่นมานี่ต้องใช้เน็ตแรงๆเสถียรใช่ไหมเลือกเน็ตบ้านเลือกซิมจาก True แล้วก็ Dtac ได้เลยครับนะเอาละมาทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับมีหลายข้อความส่งมาวันนี้พี่ช่างบอยพัทลุงบอกว่าสภาพอากาศที่อำเภอเมืองพัทลุงแดดจ้าเลยครับพี่เจวันนี้กำลังทำงานอยู่ที่อู่เนาะวันนี้ทำการรื้อระบบเปลี่ยนระบบนะฮะเปลี่ยนระบบหล่อเย็นนะครับระบบความร้อนของลูกค้าแจ้งว่าความร้อนขึ้นเลยทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนี่เป็นรถสีแดงแจ่มๆเลยนะฮะสวยๆหนึ่งคันนะฮะรถฟอร์ดนะครับจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเซฮายกันได้นะครับพี่ทองบาบอกว่าวันนี้ที่หางดงเนาะนะครับอากาศครึ้มๆแต่ร้อนอบอ้าวเนาะมันครึ้มแต่ร้อนอบอ้าวใช่ครับพี่นัทจากระยองบอกว่าทักทายครับพี่นัทคุณนัทระยองขอเพลงออกมาย่อนของอะไรอ่ะปริศนาวงสิริเหรอฮะเดี๋ยวขอหาเพลงก่อนนะพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับเห็น Mission Pro Project เขาจะออกเพลงใหม่ด้วยเห็นลงเห็นอยู่ดีเจเห็นอยู่เห็นมีพี่วอยเกรงไกลใช่ไหมครับมีไคโดมังกรลำป่ะ Mission Pro Project ฮะมีพี่ลีจอห์นนี่อันวาลงภาพคู่กันอยู่ในโซเชียลเห็นแชร์กันอยู่เดี๋ยวรออาจจะมีเพลงใหม่ออกมาช่วงนี้รู้สึกว่าศิลปินยุค90เนี่ยเริ่มมาทำเพลงกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คเนาะหลายๆคนก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการกระจายข่าวสารต่างๆนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ทักทายครับพี่จิงจกว่าขอเพลงกล้าพอใหม่ของโปเลโต้นะฮะจากเบปซี่สุพรรณบุรีขนส่งนะครับพี่กิ่งพริวิทแก้วคำนะฮะวันนี้ขอเขียนในคนบนฟ้าเข้ามาด้วยนะฮะดื้อในความประถมว่ารอฟังเพลงอะไรก็ได้มาช่างอ่านว่าล้างแอร์อยู่แถวหางดงครับบ้านใครฮะบ้านลูกค้าหรอพี่สินุ่มได้ฟังเพลงไปแล้วช็อกโกแลตนะฮะพี่ธงชัยขอ UHT ไปแล้วได้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะพี่ตัวเล็กจากบ้านเวียงตาลทางฉัดบอกว่ามีฝนตกลงมานะครับแถวที่ทางฉัดวันนี้ฝนมาทางภาคเหนือครับทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมนั่นเลยกันนะฮะยายทองก็มาแล้วเมื่อกี้ยิงเบอร์มาแล้วยายทองจากบ้านคำอุดมเนาะแล้วพี่โอเนาะหลายๆคนก็มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอฟังเพลงกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าเมื่อกี้พี่กิ่งบอกว่าดีใจครับอย่าลืมเพลงกิ่งด้วยเดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาลงกันดีกว่าอยากจะฟังเพลงเย็นๆนะอากาศมันร้อนต้องฟังเพลงเย็นๆให้สบายใจใช่ไหมครับนี่เขียนในคนบนฟ้านะครับเพลงนี้เลยเขียนในคนบนฟ้าบ่าย 2:14 นาทีนะครับเดี๋ยวทยอยตั้งเป็นเพลาะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับ

นะครับจากพี่พิงลำพระเพิงนะเขียนถึงคนบนฟ้าเป็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆเนาะพี่กิ่งเนี่ยชอบฟังเพลงสบายๆความหมายดีๆนะฮะอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการของเราจะมีหลายประเภทหลายแบบบางคนชอบเพลงไวบางคนชอบเพลงช้าเนาะนะครับเป็นเพลงที่บ่งบอกแล้วก็พูดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่บนฟ้าที่อาจจะจากไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักอะไรเงี้ยนะครับเขียนถึงคนบนฟ้าส่งกำลังใจให้กับคนที่อาจจะกำลังท้อแท้หรือคิดถึงใครสักคนด้วยกันละกันนะครับนะบางคนนี่เวลาขาดใครสักคนไปรู้สึกท้อแท้อ้างว้างนะให้ดูคนที่เขาแย่กว่าเราบางท่านบางคนนี่ครอบครัวนี่หายหมดเลยเหลือตัวคนเดียวเลยใช่ไหมดูคนที่เขาเท่าแย่กว่าเราคนที่เขาขาดคนที่เขาเหลือตัวคนเดียวมากกว่าเราแล้วเราจะมีกำลังใจขึ้นมาเองนะครับเนาะเหมือนพี่สมเกียรติไงบอกว่าเลิกรากันไปแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวรู้สึกเหงาๆอากาศก็ครึ้มๆฝนด้วยนะพี่สมเกียรติอยู่ที่เมืองน่านฝนตกเบาๆซิๆสวยๆนะฮะฝนตกเบาๆนะรายงานตัวเข้ามานะครับอยู่จังหวัดไหนเสียหากันได้อยู่ทางเหนืออยู่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางปริมณฑลนะฮะอยู่กรุงเทพอยู่ทางอีสานอยู่อุบลอยู่บุญทริกนะฮะอยู่ทางภาคใต้เรามีแฟนรายการกันทั่วประเทศไทยเลยรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยก็อยู่กันเยอะทีเดียวก็ทักทายกันมาแล้วกันวันนี้วันเสาร์ก็อาจจะเบาๆหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดงานของหลายๆคนด้วยใช่ไหมครับพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มครับชื่อเพลงว่าอย่าทำอย่างนั้นเราจังหวะให้เบาลงในช่วงนี้นะครับ

ับหนึ่งคือหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไปด้วยเย็นๆสบายๆนะครับเพลงนี้เลยนะฮะนี่ดังพันก่อนป่ะใช่ไหมชื่อเพลงว่าอย่าทำอย่าเจอกันอีกเลยที่ก้อยขอมาก็อยากฟังนะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยพี่เพชรมาแล้วนะครับพี่เพชรมาแล้วช่วงนี้เบาๆชิวๆก็แล้วกันเนาะกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆที่ภาคเหนืออากาศเย็นๆชิวๆมันมืดๆครึ้มๆอบอ้าวอยู่ส่วนภาคกลางอีสานร้อนนะภาคใต้ร้อนเนาะนะฮะสวัสดีแอปโฟนด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงยิงยาวยิงร้อยนะฮะฝากให้กับจิรากรใครคือจิรากรครับไหนขอดูทีมงานนะอยู่กันหลายคนไหมครับแอปโฟนทักทายจิรากรด้วยนะครับพี่บุกป่าฝากดวงอยากฟังเพลงเจ็บลึกเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวหาให้ฟังรายการที่ส่งมาในช่วงเวลานี้นะครับเอาเพลงเย็นๆสบายๆก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะในช่วงเวลาบ่ายนี้ครับบ่ายสองโมงครึ่งเลยตอนนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังจากบุญทริกที่ฟังกันอยู่ด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนละเบอร์นะครับเพลงจากดังพันกรนี่อยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยในช่วงเวลาบ่ายเลยอ๋อก้อยขอเพลงนี้เหรออ๋อก้อยขอคนละเพลงใช่ไหมคนละเพลงจำสลับกันคนละเบอร์นะก้อยนะรองเท้าคนละเบอร์หรือกระดูกคนละเบอร์นะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับในช่วงนี้เลยเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันเนาะเดี๋ยวหาข่าวมาเมาส์มามอยกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับชิวๆกันไปทำงานกันไปด้วยนะครับบางคนอาจจะขายของเนาะทำงานมาด้วยขายของขับรถนะฮะหลายๆเส้นทางฟังเพลงไปด้วยนะครับมีเพลงของปราโมชแสงสอนเพลงเก่าๆยุค90ชื่อเพลงว่าจะเก็บไว้เพื่อเธออันนี้ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนั้นเปิดให้ฟังเลยดนตรีแบบว่ามีความเป็นเล่นงิ้วมากเลยนะฮะจะเป็นเล่นงิ้วที่ไหนครับเนี่ยฮะ

ป็นกันละมุนเวลาเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของปราโมทแสงสอนนะฮะชื่อเพลงว่าจะเก็บไว้เพื่อเธอนะครับต้นฉบับเป็นของปาร์คแจกันพี่โอบอกเอาไว้นะครับเย็นดีเนาะละมุนดีเนาะนะฮะเป็นหนังไทยที่ทำแบบสไตล์หนังจีนบินได้มีวิทยายุทธใช้สลิงใช่ไหมใช้สแตนด์อินใช้สลิงนะฮะ ออกแนวเพ้อๆฝันๆหน่อยนะฮะอ๋อมันเป็นหนังใช่ไหมอ๋อเนี่ยพี่โอให้ข้อมูลมานะครับพี่ล้านสมบัติว่าเพราะจังเลยเพลงนี้ไม่ใช่เวอร์ชันเดิมต้นฉบับแต่ก็เพราะอีกแบบหนึ่งนะทำนองไวกว่าของเดิมใช่ฮะดูทันสมัยขึ้นมาปราโมทแสงสอนไงร้องเอาไว้นะฮะใครชอบเพลงยุค90ก็ขอได้นะฮะอันนี้บอกไว้ว่าแฟนรายการของเรามีตั้งแต่น้องๆวัยรุ่นนะฮะเจน Y เจน Z นะฮะตั้งแต่อายุ20กลางๆนะฮะ20ต้นๆนะฮะที่เยอะสุดจะเป็นวัยประมาณสัก30 40มันจะเยอะ30 40จะเยอะนะครับ50 60ก็มีเหมือนกันนะฮะทักทายพี่กระปอมด้วยละกันครับขอเพลงอบอวลของเล็กรัชเมศด้วยกันละกันครับกระปอมมาแล้วทักทายดูนี่กระปอมไปติดแอร์ที่ไหนนะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องอะไรนะพี่เฟิร์สลืมชื่อไปแล้วประกอบหนังนะฮะสมัยก่อนเนี่ย RS หรือว่า RS เนาะเขาจะทำหนังเยอะเมื่อก่อนเขาจะมี RS ฟิล์มอะไรสักอย่างเนาะแต่ว่า RS จะทำหนังไม่เยอะส่วนฝั่งของฝั่งอีกค่ายหนึ่งนะค่ายอะไรลืมชื่อไปแล้วอะเขาจะทำหนังเยอะกว่าค่ายอื่นนะฮะแต่ค่าย S เขาทำอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่า S เขามีสื่อในตัวเองเยอะมีสื่อวิทยุโทรทัศน์เยอะฮะหนังที่ทำออกมาก็เลยดังนะก็เลยดังนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาสติแตกสุดขั้วโลกโอเคสติแตกสุดขั้วโลกชื่อหนังนะครับ

ด้วยกันละกันขอเพลงช้าๆของพี่เจเจตรินสักเพลงหนึ่งนะฮะเจตรินดาอยู่ไหนวันนี้ฮะเตรียมตัวเปิดเทอมหรือยังเตรียมชุดหรือยังจ๊ะใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมได้อยู่ไหมหรือน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าลองชั่งหรือยังใส่ชุดเดิมสีกากีเดิมไม่ได้นะน้ำหนักขึ้นนะดารินดาทักทายพี่เลิฟด้วยกันละกันนะครับขอเพลงเกี่ยวกับพระหน่อยครับฉันโต๊ะเธอของไทยนาวุฒิเกี่ยวกับพระยังไงพี่เลิฟมันเกี่ยวกับพระยังไงก่อนฮะกระป๋อมว่าวันนี้มาติดแอร์ด่วนครับงานแต่งไทยจีนนะครับแต่งพรุ่งนี้ก็เลยมาติดตั้งแอร์ด่วนเลยงานแต่งแล้วฮะโอ้ช่างสีช่างฟ้าช่างแอร์เดินชนกันเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีงานด่วนงานแต่งใช่ไหมฮะเลยต้องทำด่วนเลยทั้งทาสีฝ้าเพดานนะครับคนแอร์นี่คนแอร์คนจีนนี่เงินเขาเยอะนะถ้าเขาจะเอางานด่วนเขางานด่วนเลยต้องรีบเลยนะฮะจีนสวัสดีพี่โอดมทรัพย์ด้วยกันละกันนะครับขอเพลงพลังรักของหิเล็กไฟด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายนะนี่ยุคไล่ๆกันนะครับยุคนั้นเลยทักทายขอเพลงได้นะครับใครชอบเพลงยุคสไตล์90เนี่ยเซฮายมาเลย

จากพี่แสงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอโอ้โหย้อนบรรยากาศเอาใจคอ90กันสัก 3-4 เพลงแล้วกันนะฮะช่วงนี้สมัยก่อนนี่ค่ายเพลง IS นะครับแล้วก็ทางอโศกเขาจะแข่งกันมากเลยอโศกแกรมมี่เนาะเขาจะแข่งกัน IS นี่เขาจะชูจุดยืนตรงที่นักร้องจะหน้าตาดีดูดีนะฮะดูดีแล้วก็ดูแบบว่ามีความอะไรมีความสดใสร่าเริงดูทันสมัยอะไรเงี้ยฮะส่วนแกรมมี่จะเน้นคุณภาพของเพลงเน้นเนื้อหาที่เนื้อหาสาระละเนื้อหากินใจหน้าตาก็ดีนะฮะแต่จะไม่ชิกเท่า IS นี่ก็เหมือน Gen Z ปัจจุบันนะเอากระแสอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นมุมของธุรกิจของแต่ละกลุ่มนะฮะแต่จะได้เหมือนกันมาถึงปัจจุบันนะพี่โอ๋เนาะIS เองก็อยู่ในสภาวะที่ลำบากเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจเพลงเองก็ไม่ได้สานต่อในช่วงนี้นะครับหลายคนก็ยังกังวลใจคุณผู้ฟังรู้ไหมว่า IS อย่างที่เราทราบว่าตอนนี้เขามีเหลือธุรกิจหลักอันเดียวเนาะก็คือการทำทีวีจริงๆมีธุรกิจขายของด้วยนะ IS นะเขามีขายของเป็นช็อปด้วยเหมือนคนขายออนไลน์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ตอนนี้ไปปั้นทีวีอย่างเดียวเลยก็คือช่อง8นะฮะที่มีคุณพุทธจิตดีเนาะนะเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็หลายคนคุณไอซ์สารวัตรนะฮะที่กำลังปั่นกระแสในออนไลน์ก็ถือว่ากำลังมาทำเร่งทำทีวีอย่างเดียวอีก2ปีนะฮะใบอนุญาตธุรกิจทีวีจะหมดอนุญาตลงใบอนุญาตลงนะไม่รู้ว่าปี72เนี่ยทีวีช่องไหนจะยุติกิจการบ้างนะตอนนี้เนี่ยทางทีวีที่เราดูกันนะฮะหลายคนก็บอกโอ้ไปรอดยากเหมือนกันนะตอนนี้ทีวีหลักๆที่เราเห็นก็นอกจากช่อง3ช่อง579ที่เราชอบดูอันเดิมเนาะก็จะมีช่องทีวีดิจิตอลเนาะช่อง8 RS นะฮะช่อง8ของ RS ช่อง Workpoint นะฮะช่องอมรินทร์อย่างเงี้ยนะครับช่องโมโนทีวีอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นหลักๆใหญ่ๆนะฮะ PPTV อย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้แว่วๆกันบอกว่า PPTV เนี่ยอาจจะไปไม่รอดเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลย PPTV ช่อง8นี่ไม่รู้ช่อง8นี่ไม่รู้เฮียจะท้อหรือเปล่าจะไปต่อไหมนะฮะWorkpoint เองก็ขาดทุนนะจะบอกให้โมโนเองตอนนี้เริ่มไปปั่นธุรกิจออนไลน์ไปทำเรื่องของฟุตบอลไม่รู้ว่าจะไปต่อไหมรอบหน้าอาจจะยังต่ออยู่นะถ้าใบอนุญาตไม่แพงเกินหรืออาจจะถอยเลยก็ได้โมโนทีวีช่อง29นะฮะส่วนช่อง3ช่อง7เองก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจเหมือนกันแต่ก็ต้องไปต่อเพราะเป็นช่องใหญ่นะฮะอันนี้เรื่องของทีวีพูดถึง IS ก็เลยลากยาอ๋อมีช่องวันด้วยช่องวันแล้วก็ช่อง GMM 25ของ Grammy ด้วยไม่แน่อาจจะยุบรวมเป็นช่องเดียวกันก็ได้พี่โออาจจะเป็นช่องวันช่องเดียวนะครับเพราะธุรกิจมันก็ลำบากช่วงนี้นะครับนะฮะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าลิขสิทธิ์เพลงของ IS แพงด้วยนักร้องร้องเพลงตัวเองไม่ได้ก็จริงอยู่เหมือนกันเพราะว่านักร้องก็มีปัญหากันเยอะเหมือนกันจะเอาเพลงตัวเองมาร้องก็ยากเนาะสวัสดีอีด้วยแล้วกันนะครับดีเจครับขอเพลงกุหลาบนะฮะ Fucking Hero ด้วยครับได้ฮะเดี๋ยวเพลงใหม่เปิดให้ฟังแล้วกันเนาะลุงแป๊ะบอกว่าทักทายครับที่อำเภอแม่แตงที่ลุงแป๊ะอยู่มีฝนฟ้าลงมาครับขอเพลงคิดถึงฉันใหม่ไว้ให้เธอกันแล้วกันเนาะบรรยากาศน่านอนพักผ่อนมากๆเลยเพลง AI ก็มาแรงมีกระแสเฉยๆพี่แต่ไม่สร้างรายได้ AI นี่มีเพลงมี AI จะเป็นเพลงที่มีกระแสนี่ออนไลน์แต่ไม่สามารถทำธุรกิจได้เพราะว่ามันจะไปร้องไงพี่ถ้าสมมติว่าเป็นคนเนี่ยเราสามารถรับงานร้องเพลงได้ไงใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมตินี้ช่วงนี้นักร้องคนนี้กระแสมาแรงก็รับงานเลยขึ้นค่าตัวเลยใช่ไหม AI เอาใครไปร้องอ่ะมีแต่ยอดวิวในออนไลน์ยอดวิวอย่างเดียวไม่มีคนร้องอ่ะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปรับงานร้องเพลงข้างนอกได้ไงนะฮะทักทายพี่สุภัทรด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่สุภัทรด้วยนะฮะอ่ะมาในช่วงเวลานี้ดารินดาอยากฟังเพลงพี่เจใช่ไหมนี่ไงตัวแทนแกรมมี่มาละนะฮะยามเมื่อลมพัดหวนนะครับอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับ

เป็นเพลงเพราะจากพี่เจเจตรินนะครับชื่อเพลงว่าอย่าเมื่อลมพัดหวนนะครับที่ขอไปดูจากดารินดาด้วยนะครับดารินดาบอกชอบพี่เจมากๆเลยนะฮะดารินดาระหว่างเจเจตรินกับอริสมันชอบใครมากกว่ากันตอบสิชอบอริสมันไหมฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอใจพี่ๆหลายๆคนที่ชอบเพลงสไตล์90เก่าๆก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงไวเพลงมีจังหวะในช่วงหน้าแล้วก็เพลงใหม่ด้วยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาใจยุคกลางๆยุค90ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นช่วงๆไปเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันนะครับเนาะอรินดาชอบอริสมันไหมไหนลองเพลงอริสมันให้ฟังสักเพลงได้ไหมนะครับพี่สุพัฒน์มาแล้วบอกว่าสวัสดีครับอ้าวนี่เพลงพี่เจเจตรินนี่พี่เจที่ไปเป่านกหวีดหรือเปล่าอ๋อใช่พี่เจที่ไปเป่านกหวีดนะฮะพี่เจเป็นตำรวจจราจรเหรอฮะถึงไปเป่านกหวีดนะฮะดารินดาอาทิตย์หน้าจะมีคนดังออกมานะเรารู้สึกดีใจไหมดีเจต้องจัดอริสมันสักเพลงให้ดารินดาฟังแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวจะเปิดนี่ก็ได้อ่ะใจไม่ด้านพอพี่สุพัฒน์ว่าอยากจะฟังเพลงอังงั้นเปิดเลยไหมอ่ะอยากฟังใจไม่ด้านพอเนี่ยดารินดาดีเจคะถึงแม้ดารินดาจะเป็นคนดำนะฮะแต่ดีเจดารินดาก็ไม่ชอบของดำแบบอริสมันนะฮะไม่ชอบอริสมันเลยดำมากนะฮะแม้ดารินดาไม่ดูผิวตัวเองเลยนะดารินดาเดี๋ยวเปิดเพลงของอริสมันให้ดารินดาฟังดีกว่าดารินดาจะได้ฟังให้ชื่นใจดารินดาส่งภาพตัวเองที่ไปป่อนหวีดไม่ดูหน่อยตอนที่ถ่ายกับลุงกำนันอีกรอบนี้เอาแบบชัดๆมีปะเคยจะเป็นเคยเซฟเอาไว้นะฮะแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนเหมือนกันแบบสวยๆอ่ะแบบที่แบบปังๆในตอนนั้นน่ะมาส่งให้ดูหน่อยแล้วนะฮะจำได้ว่าเคยส่งให้ดูเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมานะครับเนาะจอยว่าดีเจขาสงสารคนฟังจังเลยแซวสวัสดีค่ะทักทายพี่แสวงชัยด้วยขอเพลงสาวหัวชมพูเพลงอะไรสาวชมพูอันนั้นใช่ไหมอะไรนะยาลินดาหรือเปล่าสาวหัวชมพูยาดินดาหรือเปล่ามี2คนนะงั้นฟังนี่ดีกว่างั้นฟังนี่ดีกว่าแน่ๆฮะอยากฟังอริสมันสักเพลงนะครับอรัญสมิทธ์อริสมันสักเพลงนะฮะงั้นเลือกเพลงใจไม่ด้านพออะไรกันพี่สุพัฒน์บอกอยากจะฟังโอ้พี่สนบอกดีเจคะมากินเย็นตาโฟดีกว่าน่ากินจังเลยพี่ชามใหญ่พี่สนเย็นนี้ร้านหมูกระทะรอนะฮะนัดเพื่อนแล้วเรียบร้อยอากาศครึ้มๆมืดๆแบบนี้ที่เชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่ครึ้มคุณฟังฮะเชียงใหม่ครึ้มมืดเลยเหมาะกับการนั่งชิลร้านหมูกระทะมากๆเลยร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มเนาะปิ้งย่างตบท้ายด้วยไอศกรีมพี่สนอร่อยมากนะฮะยาลินดาบุญนาคนะฮะเดี๋ยวขาดอะไรให้1เพลงแล้วกันอยากฟังแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะจะได้เอาใจคอเพลงเก่ากันก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเพลงใหม่เพลงโจโจ้เดี๋ยวช่วงหน้าก่อนรอแป๊บนึงนะมาอริสมันอรันสมิทธ์ครับเพลงนี้ที่ดารินดา

พลงคล้อนนะครับจากพี่อริสมันพี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองชื่อเพลงว่าใจไม่ด้านพอนะครับแล้วหนึ่งศิลปินนะครับที่หลายคนชอบเสียงนะฮะมีเพลงคล้อนเยอะนะฮะพี่กี้อริสมันลูกชายก็เป็นนักร้องนะดารินดาแต่ลูกชายเขาไม่ดำนะลูกชายขาวนะทำไมพี่กี้เขาจะดำนะแต่ว่าลูกชายขาวน่าจะได้แม่มาหน้าตาดีด้วยนะเป็นนักร้องเหมือนกันนะฮะเขาบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนพี่เจไงเจเจตรินนะลูกชายก็หน้าตาดีเนาะแล้วก็ดูดีนะฮะนักร้องนะฮะก็คงจะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับแต่บางคนก็แปลกนะเอ๊ะก็มีหลายคนเหมือนกันที่ลูกพ่อแม่เป็นนักร้องแต่ว่าลูกไม่ได้ชอบเลยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างพี่แมวจิรศักดิ์นิโคนี่ก็ลูกก็ร้องเพลงได้เหมือนกันเนาะพี่ทองเจือก็ลูกสาวไม่ได้ก็ร้องเพลงเหมือนกันนี่ใช่ไหมนะครับพี่โจ๊กโซคูลูกสาวก็ร้องเพลงนะฮะพี่อ่ำอมรินทร์ลูกสาวก็ร้องเพลงนะฮะเห็นไหมมันก็จะมีความอะไรบางอย่าง DNA เนาะในความเป็นตัวตนนะฮะนะครับนะว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงกับดีเจวินิจธันที่ VP Radio นะครับวันนี้เดี๋ยวเอาใจเพลงเก่าๆกันสัก 2-3 เพลงก่อนเนาะเพลงที่มีจังหวะจะทยอยเปิดให้ฟังกันเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งปัญหาชาวมาอีกแล้วพี่ตัวเล็กเนี่ยเขาชอบส่งปัญหาชาวมานะฮะดีเจครับอย่างอ้ออะไรเอ่ยดีเจครับถ้าไฟไหม้กุฏิวัดพระจะร้องอะไรฮะพระจะร้องอะไรช่วยดีเจตอบหน่อยเลยเนาะช่วยคิดคำตอบเนี่ยไม่เป็นคำถามชาวปัญหาชาวปัญญานะครับถ้าไฟไหม้กุฏิวัดนะครับพระจะร้องอะไรร้องอะไรอ่ะห้ามเปิดในเน็ตดูนะดีเจวินก็ไม่เปิดในเน็ตดูพระจะร้องอะไรช่วยกันนึกหน่อยช่วยกันนึกหน่อยให้ช่วยให้เวลาคิดหนึ่งเพลงให้เวลาคิดหนึ่งเพลงว่าพระจะร้องอะไรคำถามนี้ขอคิดก่อน TikTok นะครับ TikTok YouTube Facebook นะฮะ Instagram

แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจยาลินดานะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะสรุปว่าตอบมาได้ไหมเมื่อกี้นี่มีคนตอบมานะพี่อั๋นทาคุมิบอกว่าดีจ้ะครับพระก็ต้องฉันไม่ต้องห่วงฉันครับไฟไหม้วัดไฟมัดกุฏิไม่ต้องห่วงฉันแล้วฮะก็เหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกนะไม่ต้องห่วงฉันไงยังมีฉันเนี่ยก็ยังพระก็ไม่ได้เรียกนะพี่ทองชัยบอกว่าดีจ้ะครับพระก็ต้องบอกว่าไฟไหม้กุฏิจ้าหลวงพ่อต้องตะโกนแหกปากสิครับมันก็ตรงไปไหมพี่มันก็ตรงไปไหมว่าแต่คำตอบคืออะไรฮะไฟไหม้กุฏิไฟไหม้กุฏิวัดพระจะต้องพระจะร้องอะไรให้เวลาอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาขึ้นจังหวะเพลงกันดีกว่าช่วงนี้

0: ธอฉันโต๊ะเธอครับเพลงนี้ของพี่พี่อ่ำใช่ไหมพี่อ่ำเนาะเมื่อกี้ได้ยินถามพี่เลิฟว่าเพลงดีเจพี่เลิฟเพลงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของพระยังไงก่อนมันเกี่ยวกันยังไงก่อนพี่เลิฟว่าอ้าวมันมีคำว่าฉันไงครับดีเจมันมีคำว่าฉันนี่แหละฮะอ๋อฉันคือฉันรับประทานนั่นน่ะ
1: เป็นไม้บรรทัดเป็นเสือเป็นตู้เย็น
0: พี่บอกว่าดีเจครับก็ต้องร้องไม่ต้องห่วงฉันสิครับเพราะว่าไฟไหม้ตอน11โมงพอดีอ๋อสรุปแล้วถูกต้องแล้วนะครับก็คือจะต้องร้องเรียกว่าไม่ต้องห่วงฉันครับ AI ให้คำตอบใช่ไหมขอบคุณด้วยพี่อันทาคุมินะครับที่ตอบถูกแล้วนะครับเจ้าตัวมาเฉลยแล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าไฟไหม้นะฮะกุฏิพระจะร้องอะไรคำตอบคือไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้พี่หนูไอตอบมาบอกว่าคุณพระช่วยก็อาจจะถูกเหมือนกันก็อาจจะถูกเหมือนกันนะอาจจะถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำตอบของพี่เขาจะบอกไว้คือไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันนะแหมคำตอบที่ได้นี่มันช่างน่าเจ็บใจเสียเหลือเกินนะฮะเอาละครับตอนนี้ทักทายกันมาได้เลยนะฮะก้อยวัดที่ลาดพร้าวมืดมาแล้วจ้ะมาไม่ต้องห่วงฉันสักหน่อยดีกว่า

ไม่ต้องห่วงฉันนะครับเพลงจากพี่เสกโลโซนะครับเย็นๆเหมือนกันเนาะสุดแล้วคำตอบคือไม่ต้องห่วงฉันใช่ไหมไฟไหม้กุฏิเรียกพระไม่ต้องห่วงฉันก็โยงกันได้เนาะคือไฟไหม้แล้วไม่ต้องห่วงกินหรือฉันให้หนีไปก่อนอ๋อต้องการจะบอกความหมายแบบนี้ใช่ไหมครับ พี่กระป๋องบอกดิจ๊ะครับถ้าสมมติว่าไฟไหม้กลางคืนล่ะถ้าไฟไหม้กลางคืนล่ะพระเขาจะกินข้าวกลางคืนไม่ได้ไงต้องเรียกอะไรเรียกแกร็บก็ได้พี่ถ้าหิวกลางคืนนะเรียกแกร็บก็ได้ตอนนี้พระเรียกแกร็บกันเยอะมากนะฮะส่งหลังกุฏิวัดส่งตรงกำแพงนะฮะเอาจริงๆตอนนี้พระตอนนี้กินดีอยู่ดีนะกินดีอยู่ดีกินหรูอยู่แพงนะฮะนะครับไม่ต้องห่วงฉันกับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงแป๊บนึงเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับเนาะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจจริงๆมีเพลงแปลกที่ขอไปด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับมากุหลาบละเด้อนะฮะมาขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะครับบ่าย 3:15 นช่วงนี้นะครับ

จบจือเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงจากก้านตองแล้วก็สรันด้วยนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราเล่นเพลงสบายๆกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับบ่ายๆวันนี้หลายๆที่ทางส่วนภาคกลางภาคเหนืออากาศครึ้มนะครับส่วนภาคกลางภาคกรุงเทพอีสานอากาศร้อนทีเดียวทางใต้ด้วยนะมีเพลงใหม่จากวงคาราเมลให้ฟังครับชื่อเพลงว่าโซ่นะครับโซ่

ชื่อเพลงว่าโซ่นะครับนี่โซ่นะพี่สุภัทรวันนี้เจครับตอนนี้อาเกนเข้าไปซื้อกาแฟแล้วสงสัยหิวนะฮะกาแฟทั้งวันเลยนะฮะกาแฟทั้งวันทั้งคืนทีเดียวใช่ไหมนะครับบ่ายสามโมงยี่สิบสามนาทีนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันหน่อยวันนี้มีเรื่องราวคนจีนด้วยนะฮะที่เขาเจอคลังแสงคลังอาวุธหนุ่มจีนนะครับช่วงนี้คนจีนเข้ามาหากินในไทยเยอะมากหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้มีการแชร์กันน่ากลัวมากเลยนะฮะและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะ

พี่โอบอกว่าเอาพี่อมค็อกเทลเอาพี่ปูพงศิษฐ์มาแหกป่าแหกคอไม่สงสารเลยฮะอายุอนามก็เท่าก็แก่แล้วนะฮะชื่อเพลงว่าจากฉันถึงเธอครับเพลงนี้อมค็อกเทลนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก็นำมาร้องกันมาฟีเจอริงกันนะครับอ่ะเป็นถึงเจ้าของค่ายเพลงเนาะเอาคนเฒ่าคนแก่มาทรมานทรกรรมนะแม่ส่งมาก็เปิดให้ฟังตัวเลขกันในช่วงเวลานี้นะครับนะบ่าย 3:28 นาทีนะครับช่วงนี้นะตอนนี้มีเพลงค้างบ้างตะกี้มีคนฟังขอเพลงแปลกมาพี่นัทก็ขอมาใช่ไหมครับยังไม่ได้เปิดให้เดี๋ยวเปิดให้มีตัวเลขขอเพลงแปลกเข้ามาด้วยเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะจ๊ะความจริงใจข้อความเมื่อกี้ลืมอ่านอีกละเดี๋ยวก่อนนะพี่สมเกียรติบอกว่าพระบอกว่าเรียกกู้ภัยพี่สมเกียรติเพิ่มเกียรติแอดไลน์ได้ไหมถ้า Facebook มันจะไม่ค่อยเด้งขึ้นมาแอดไลน์ได้ไหมไลน์ไอดีเสิร์ชไลน์ไอดีเล่นไลน์ไหมฮะถ้า Facebook มันจะไม่ค่อยเด้งมาเท่าไหร่อาจจะตอบให้ช้านิดหนึ่ง Facebook นะครับเนาะ พยายามตอบมาทางไลน์ไลน์จะไวไลน์จะไวมากๆเลยนะฮะกระป๋อมอภิชาติหรือว่าอบอวนนั่นคือยังไงอบอวนนั่นคือยังไงก่อนเดี๋ยวไล่ดูเพลงนี้คุณฟังส่งมานะครับเอาอบอวนของเล็กราชเมธยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็ว่าอะไรตลกอบอวน

แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวันเกิดปีนี้วันเกิดปีนี้ฉันไม่อยู่กับเธอแล้วรู้สึกเสียใจจังเลยนะครับนะสวัสดีพี่ช่างโอนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจวันนี้ผมมาติดแอร์ที่จันทบุรีครับอาภาพบรรยากาศไหมชมดูอู้ช่างแอร์ได้ฟังดีเจวินนี่เยอะมากเลยนะช่างแอร์ฟังรายการเราเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ไปติดแอร์ที่จันทบุรีโอ้นี่เป็นแอร์ใหญ่เลยนะเนี่ยวันนี้ครึ้มมากแล้วนะครับฝนจะมาจากแถวสามพรานนครปฐมนะครับเลยมาติดแอร์ที่จันทบุรีทุเรียนเพียบเลยครับพี่ดีเจว้าวทุเรียนเพียบเลยเหรอนี่พี่โอนะส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูนะฮะอันนี้แอร์ใหญ่เนาะเป็นออฟฟิศใหญ่อันนี้แอร์กี่บิทยูพี่กี่หมื่นบิทยูนะฮะ30,000-40,000 บิทยู50,000 บิทยูแอร์ใหญ่นะเป็นแอร์ที่แอร์ฝังในผนังนะช่างแอร์เยอะมากเลยช่างอันช่างโอช่างกระป๋อมเนี่ย3 หนุ่มช่างแอร์

Happy Birthday 2เพลงวันเกิดนะครับวันเกิดปีนี้ของ Only Monday แล้วก็Three Man Down นะครับเพลงนี้วันเกิดฉันปีนี้นะครับ2เพลงวันเกิดจาก Gen Z Gen Z นะครับที่หยิบให้ฟังกันสักหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้ Gen Z กันสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวช่วยแวะไปหา90ต่อสลับกันไปสลับกันมาจะได้หลากหลายนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับเดินทางกันไปเมื่อกี้มีในส่วนของใครนะเมื่อกี้ทักทายเข้ามามาร์คคุงใช่มั้ยมาร์คคุงนี่เค้าเป็นเจ้าของเล้าไก่นะฮะล่าสุดมาคุงส่งภาพบอกว่าที่ชลบุรีมืดฝนแล้วฮะกำลังจะตกเลยวันนี้นั่งหลบอยู่ในฟาร์มไก่อยู่นะฮะขอเพลงเธอไม่ชอบฝนหน่อยของโดมจารุวัฒน์สักเพลงได้ไหมดีเจได้สิครับนี่มาคุงส่งฟาร์มไก่เล้าไก่มาให้ดูนะฮะไก่มีหลายหมื่นตัวมากเลยนะฮะพี่โอครับไก่ครับไก่พี่โอไก่นี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะไหนใครอยู่ในเล้าเป็ดเล้าไก่บ้างส่งบรรยากาศมาดูด้วยนะฮะ

ิเพลงว่าเธอไม่ชอบฝนนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับขอเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงไวเข้ามา2เพลงพลังรักใช่ไหมแล้วก็แอร์โฟนอยากจะฟังยิงยาวยิงร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังจะโจกันสัก2เพลงละกันช่วงนี้นะครับหลายแนวเหลือเกินรายการเราวันนี้เพลงของพี่นัทสรรหาด้วยนะครับหลายแนวเพลงเลย

เพลงที่ไม่ชื่อว่าพลังรักครับงานจากหินเล็กไฟนะครับหนึ่งเพลงโจโจ้มันๆเลยนะฮะทักทายพี่ช่างหลองชัยนาทด้วยกันละกันครับนะทักทายครับวันนี้พี่ช่างหลองขึ้นหลังคาอยู่บนที่สูงกำลังฟังเพลงอยู่นะฮะกำลังทำหลังคากันฝนเทอร์เรสครับโอ้โหเทอร์เรสเลยทีเดียวนะฮะสไตล์เทอร์เรสนะฮะพี่เฟิร์สวันนี้เจอครับเมื่อกี้ใครบอกว่าชลบุรีฝนตกแล้วไม่เห็นตกเลยชลบุรีมันก็กว้างเนาะต้องบอกละพี่กาดด้วยนะครับตำบลอำเภออะไรเวลาคุณฟังบอกว่าดีใจครับชลบุรีฝนตกบอกด้วยเชียงใหม่ฝนตกครับบอกด้วยอุบลฝนตกครับบอกด้วยอำเภออะไรอำเภอไม่พอเราต้องตำบลเลยนะโอ้โหช่างโอ๋ว่าตอนนี้ที่จันทบุรีนะครับพี่ช่างโอ๋อยู่โซนไหนจันทบุรีตกแล้วครับตกหนักด้วยขอเพลงบุษบาหน่อยครับกำลังเดินทางกลับนครปฐมนะฮะโซนไหนนะพี่บอกถนนเส้นด้วยจะได้ทราบว่าถนนเส้นไหนนะจ๊ะได้ทราบด้วยนะครับนะทักทายพี่สมเกียรติด้วยละกันครับบอกว่ามาทางนี้แล้วครับมาตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงโจโจ้เข้ามาสัก 2-3 เพลงบุษบานี่คือบุษบาไหนบุษบาของโมเดิร์นด็อกหรือบุษบาตากลมไว้ผมยาวบุษบาไหนนะพี่โอบุษบาไหนครับนะให้ฟังเพลงโจ้สักเพลง2เพลงเล่นกันช่วงนี้จะใจคึกคักกันนะฮะยิงยาวยิงร้อยนะครับเพลงนี้ไม่ได้สิเดี๋ยวจะออกเสียงไม่ได้ต้องเป็นคนใต้ออกเสียงไหนออกเสียงให้ฟังหน่อยสิครับเขาออกเสียงยังไงขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเมื่อกี้นะครับสำหรับเพลงนี้ที่ขอไว้จากแอปโฟนนะครับ

ยาวยิ่งร้อยนะครับหนึ่งเพลงโจโจ้นะครับที่ขอไปด้วยกันวิกเอาเวอร์ชันนี้แล้วกันเนาะเพราะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เอามาทำใหม่นี่มันมากๆเลยนะฮะบุษบาเดี๋ยวให้2เวอร์ชันเลยอ่ะให้บุษบาเมนทอนก่อนไหนๆมันโจ้มันต่อแล้วใช่ไหมต้าและแก้วเดี๋ยวให้บุษบาโมเดิร์นด็อกนะฮะใกล้จะเข้า4โมงเย็นแล้วนะครับทางบุญทรีเดี๋ยวถึง4โมงแรงนะจ๊ะช่วงหน้าทางบุญทรีไปฟังลูกทุ่งต่อช่วง4โมง

สบ้าตากลมไว้ผมยาวนะครับโอ้โหจังหวะมันก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลทริกกันเลยก็แล้วกันนะฮะวันนี้เปิดจิตเพลงเดียววันนี้ไม่ได้เล่าข่าวอะไรนะฮะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เนาะสบายๆเปิดเพลงกันไปนะครับชิวๆกันไประหว่างการเดินทางนะครับเนาะพี่ช่างโอว่าตอนนี้อยู่ที่ถนนตำบลทับไซนะครับโป่งน้ำร้อนจันทบุรีครับที่ว่าฝนตกเมื่อกี้นะสวัสดีพี่อามติดตั้งด้วยกันนะครับขอเพลงลนได้ไหมของพี่อ่ำได้ไหมจะได้เข้ากับเพลงพี่อามติดตั้งอะไรครับถูกใจต้าธีรพัฒน์นะครับน้ำลาย

ังแล้วก็ลนตามเหมือนกันนะฟังแล้วก็ลนตามเหมือนกันนะแม่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลนนะครับจากพี่อ่ำอมรินนะเดี๋ยวขอลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าเมื่อกี้มันไปหน่อยนึงนะยังค้างอีกหลายเพลงที่ขอมายังไม่ได้ฟังกันนะครับจอยได้กินกาแฟแล้วใช่ไหมสดชื่นเลยนะได้กินกาแฟแล้วจอยนี่วันหนึ่งขาดกาแฟไม่ได้เลยอาเกนนะบอกว่าห้วยแก้วไม่อ่อนอากาศดีจะดีเจเย็นเย็นเย็นสบายซะเหลือเกินนะฮะเย็นสิได้กินกาแฟไปแล้วนะฮะพี่เนิร์ดวันนี้เจครับเมื่อคืนนี้ฝนตกที่บ้านที่ฮอดนะฮะฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้อึ่งอ่างออกเมื่อคืนก่อนก็เลยไปหาอึ่งมาเยอะทีเดียวได้อึ่งมาคั่วเยอะเลยทีเดียวนะฮะแหมถูกใจพี่อาร์มติดตั้งนะถูกใจพี่โอช่างโอด้วยนะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับเมื่อกี้มีเพลงออกมาย่อนด้วยเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังมี2เพลงแปลกให้ฟังมีโปเตโต้ยังไม่ได้ฟังมีไอเฟลมีกนกลายโบตันด้วยมีเล็กรัชเมฆที่ยังไม่ได้เปิดให้อันนี้คือที่ค้างมาอยู่เดี๋ยวจะมาสรุปข่าวให้ฟังวันนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับชิวๆกันช่วงเวลาของภาคเย็นนะครับ

ังเมื่อไหร่ก็ยังฟินเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับเพลงนี้จากพี่กบแท็กซี่ที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับอ่ะทีนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับนะหลายคนก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านหลายๆเส้นทางใช่ไหมอากาศก็เริ่มชิวๆนะครับเนาะทักทายพี่ออฟนะครับพี่ออฟนะครับไอหลอนแมนบอกว่าขอเพลงย้ำหน่อยสิครับจากออฟติดตั้งนะครับ Windows Asia ล่ะฮะอ๋อ Windows Asia เนาะนะครับจะติดตั้งอะไรก็ฟังเพลงด้วยกันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่เหงากันนะครับเนาะเดินทางกลับบ้านกันช่วงนี้ใกล้เลิกงานแล้วเนาะอีกประมาณสัก1ชั่วโมงโดยประมาณอยู่กันถึง5โมงเย็นเนาะอยู่กันถึง5โมงแรงกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ4โมงเย็นกันแล้วช่วงนี้ไหนๆที่ไหนอากาศเป็นไรบ้างบอกกล่าวกันได้นะครับวันนี้เชียงใหม่อากาศครึ้มทั้งวันเลยคุณผู้ฟังที่นี่นะฮะแล้วก็เย็นสบายๆไม่ได้ร้อนเกินไปกล้าพอไหมของตั้งแต่ชั่วโมงแรกนู่นแหละยังไม่ได้เปิดเลยตอนนี้เราเคลียร์เพลงก่อนนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาอีกหลายเพลงที่ฝากไว้นะครับ

ล้าพอไหมครับงานจากโปเตโต้นะครับที่ฝากให้ฟังด้วยรายการช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับอาจเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางที่กำลังเปิดเพลงพร้อมกันอยู่วันนี้เน้นเปิดเพลงเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นวันเสาร์สบายๆกันนะครับพี่ออฟบอกว่ารอฟังเพลงครับพี่ต่อนะครับทิติพลนะครับแอดมาใหม่บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงของพี่เสกหนึ่งเพลงไม่ต้องห่วงฉันพอได้เดี๋ยวเปิดให้ลองก็ได้เพิ่งมานะฮะพี่ต่อสุรเสนนะฮะทักทายเข้ามาในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะครับมาคงวันที่เจอครับวันนี้พูดคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยได้ไหมเอ่ยนะฮะดีเจวินครับฝากรูปหน่อยวันนี้11ตัวจริงของลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีเย็นนี้ฝากหน่อยครับคิกออฟกันเริ่มแข่งขัน18:30 นะครับฝากถึงน้องหงร่อนปอลอด้วยนะครับถ้าแพ้ขึ้นมาวันจันทร์อย่าหายเข้าป่าอีกนะฮะโอ้โหนะฮะเย็นนี้จะมีการแข่งขันกันใช่ไหมครับระหว่างหงนะครับLFC แล้วก็เชลซีนะครับนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะก็เป็นทีมนักเตะที่เขามีการวางตำแหน่งเอาไว้นะครับวางตำแหน่งเอาไว้นะฮะว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะรอติดตามคืนนี้ผลจะเป็นอย่างไรนะไหนใครเชียร์ทีมไหนเชลซีนึก FC เยอะเหมือนกันพี่เลิฟนึกก็เชลซีเหมือนกันสีน้ำเงินนะฮะน้องของร้อนนี่เขาออกหน้าออกตาไงหงแดงไหนผู้ฟังละเชียร์ทีมไหนจ้าเชียร์ทีมไหนบอกกล่าวกันได้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวที่จะขอเปิดเพลงเก่าขั้นกลาง2เพลงรอนานแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะยังไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวจะให้ฟัง I Fell นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บลึกนะครับแล้วก็จะให้ฟังเพลงของ Rainbow 1เพลงนะครับกนกลายโบตันเป็น2เพลงเก่าๆยุค90เลยล่ะนะฮะวันนี้เตะเร็วด้วยเนาะไม่รู้ว่าตรงกับต่างประเทศกี่โมงนะประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 18:00 นมารอลุ้นกันว่าผลจะเป็นอย่างไรเย็นนี้จะปอลอหรือเปล่าพี่อาร์มฟิตตังวันที่เจอครับเชลซีชนะน้องเป็ด4-0ครับโอ้ทำไมรีบฟันธงขนาดนั้นเลยครับพี่อาร์มติดตั้งฮะทำไมรีบฟันธงขนาดนั้นเลยล่ะเชลซีจะต้องชนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผลบอลนะครับเย็นนี้ขอซองเพลงเก่ามานะ

ี้เลยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บลึกครับงานเพลงนี้จาก I Fell นะครับ I Fell ที่ขอไว้ด้วยกันละกันช่วงนี้ขอเพลงเย็นๆสัก 2-3 เพลงได้ไหมพอดีมีก็ระหว่างกับเพลงเก่าค้างไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็ยังไม่ได้เปิดเลยเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์นะเดี๋ยวมีเล็กและชเมธให้ฟังด้วยมีย้ำจากบริสแลมมีไม่ต้องห่วงฉันด้วยที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับอ่ะพี่นนท์วันดีเจครับเย็นนี้ตามเวลาในไทยเนี่ยสงสัยคาเล้าอีกแน่เลยเห็นไหมตันเดอร์นี่นะอยากมีส่วนร่วมเหรอฮะตัวเองเชียร์แมนยูไม่ใช่เหรอนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีนิกกี้ณชัดนะฮะก็บอกว่าโอ้ยรับไม่ได้นะครับมีคนไปคือว่าล้อหรือว่าไปพาดพิงไปถึงบุพการีถึงพ่อถึงแม่นะตัวเองไปพูดคาเล้าออกรายการออกสื่อไงนะครับ FC ทางหงก็เลยแบบออกมาวีนกันออกมาเดือดกันนะฮะเดือดอะไรก็รับไม่ได้อีกเหมือนตันเนอร์นี่แหละตันเนอร์วันที่เจอครับคาเล้าเชียร์แมนยูก็เชียร์ไปนะฮะเนี่ยแต่น้องหงก็มีกับเอี่ยวไปหาแมนยูเหมือนกันนะก็มีเอี่ยวไปหาเหมือนกันนะนะครับอ่ะเย็นนี้นะครับตามเวลาที่อังกฤษก็ประมาณสักเที่ยงที่จะมีการแตะกันที่จะมีการแตะกันก็รอประมาณสักเที่ยงนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณสัก18:30รอติดตามถ่ายทอดสดดูกันละกันนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะพี่โอ้วันดีเจครับแฟนแมนยูนิสัยไม่ดีมีการส่งภาพน้องเป็ดมานะฮะสีน้ำเงินกำลังอุ้มเป็ดอยู่นะฮะ

ใจเย็นไหมล่ะเพลงนี้เย็นๆทีเดียวนะสำหรับเพลงนี้นะกนกลายโบตั๋นครับเป็นเพลงจาก Rainbow เรียนใจนะฮะสลับกันไปนะครับมีเก่ามีใหม่บ้างเพราะว่าคุณผู้ฟังส่งมาหลายเพลงนะครับวันนี้เน้นเปิดเพลงเยอะๆเลยวันนี้คุยเบาๆเล่นกันเบาๆเพราะเป็นวันเสาร์ไหมวันเสาร์นะครับอย่างนี้หลายคนก็อาจจะไปนั่งชิลกันเนาะไปนั่งดื่มกันใช่ไหมต้าแต่ต้านี่ดื่มทุกคืนเลยนะฮะแหมช้างสิงห์ลีโอนะครับอันแล้วแต่แล้วกันหลังเลิกงานอย่างนี้หลายคนจะไปนั่งชิลที่ไหนขอมีความสุขกันละกันนะฟัง BP Radio ไปด้วยเป็นเพื่อนนะครับตลอด24ชั่วโมงในแอปพลิเคชันนะฮะในแอปนี้คุณผู้ฟังฟังตลอดทั้งวันเลยนะฮะใครที่อยากจะไม่ต้องฟังผ่านมือถือเพราะว่ากลัวแบตหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถโหลดแอปลงในสมาร์ททีวีได้ด้วยนะครับในสมาร์ททีวีคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถโหลดแอปเข้าไปพิมพ์คำว่าRadio ก่อนในApp Store ในเขาเรียกว่าที่โหลดแอปของเขาในทีวีเนาะมันจะมีแอปฟังวิทยุออนไลน์นะโหลดแอปวิทยุออนไลน์ลงในทีวีโหลดแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เสิร์ชคำหา BP Radio เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองมันมีทุกแอปเลยมีทุกระบบเลยทีวีคุณผู้ฟังจะใช้ทีวีระบบไหน Android TV นะจะเป็น Google TV นะครับมีหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าใครใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมของ InfoSat นะฮะหรือว่าไทยแซดนะฮะที่เป็นกล่องดาวเทียมที่มันต่อจานดาวเทียมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กล่องดาวเทียมมันสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียงแค่เสียบไอตัวเสาอากาศ Wi-Fi ไว้ข้างหลังนะฮะและต่อ Wi-Fi เข้าไปในโหมดของฟังวิทยุออนไลน์ในกล่องดาวเทียม InfoSat แล้วก็ไทยแซดเนี่ยมันจะมีช่อง BP Radio อยู่ซึ่งหลายๆคนก็ฟังอยู่ทางนี้อยู่อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเปิดได้ทั้งวันเลยพิเศษลองก็ฟังผ่านทางกล่องดาวเทียมละไม่ต้องกลัวแบตหมดเสียบปลั๊กทิ้งไว้เลยต่อลำโพงบลูทูธอะไรก็ว่ากันไปทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงแล้วเสียงชัดด้วยกดผ่านรีโมทได้เลยเลื่อนๆนะฮะเลื่อนช่องผ่านรีโมทได้เลยนะฮะจะดูทีวีก็ได้นะฮะสามารถจัดก้าวต่างๆจะเปิดเปลี่ยนโหมดมาฟังวิทยุก็ได้นะฮะโดยไม่ต้องเปิดโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ก็เอาไว้พิมพ์แชทคุยกันนะฮะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาค4โมงเย็นนะฮะคุณผู้ฟังนะ

เป็นหนึ่งเพลงเย็นๆนะครับของคุณเล็กราชเมธนะครับที่เลือกไว้ด้วยกาลการในช่วงเวลานี้เลยนะครับวันนี้เปิดเพลงกันแบบเต็มที่เลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบชิลๆนะครับในระหว่างการเดินทางหลายๆพื้นที่เลยนะครับนะพี่ธงชัยบอกว่าดีใจครับตอนนี้อยู่ที่ตำบลพรหมบุรีสิงห์บุรีครับกำลังฝนกำลังมาแบบฉ่ำๆตอนนี้เริ่มดำมาแล้วใช่ไหมพี่ฝนมาตอนเลิกงานอ่ะมาชอบมาตอนเลิกงานนะครับฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะครับบรรยากาศนี้เหมาะกับการนั่งจิบเครื่องดื่มมากๆเลย

อยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะฮะย้ำว่าไงย้ำว่าฉันรักเธออย่างนี้หรอย้ำว่าอย่าลืมคืนตังค์นะอย่างนี้นะครับ4:35 PM นะครับกับเพลงพร้อมมากๆที่พร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับมีคุณฟังถามมาบอกว่าอะไรนะถ้าไฟไหม้ใช่ไหมอย่าห่วงฉันนะตลกดีเหมือนกันนะครับไหนหลายๆคนมีเพื่อนเป็นพระไหมฮะดิฉันก็มีเพื่อนเป็นพระนะเป็นเจ้าวาดเหมือนกันนะฮะพระแต่ละคนก็มีรูปร่างมีวิธีการใช้ชีวิตคิดแตกต่างออกไปบางวัดได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหวัดสวยเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัดเป็นพระนักพัฒนานะครับอย่างเพื่อนดิเจเนี่ยเป็นเพื่อนนักพัฒนานะครับเขาเรียกว่าโอ้สร้างอาคารต่างๆเน้นที่วัดนี่ไม่ได้อยู่ได้หยุดนะฮะกระเดียวกวาดพื้นกระเดียวกวาดหลังคาบ้านนะครับก็เรียกว่ามีทุกอย่างแต่ถ้าเป็นพระสายมูนี่วัดจะเต็มไปด้วยพระพิฆเนศบ้างนะจะเต็มไปด้วยของเดี๋ยวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นพระบางองค์บางรูปนี่ที่เป็นพระที่ไม่แข็งไม่ขยันนี่ก็ปล่อยวัดร้างครับหลากหลายฮะพอดีเมื่อกี้มีคนถามมาบอกว่าถ้าไฟไหม้วัดกุฏิจะทำยังไงดีบอกไม่ต้องห่วงฉันนะทักทายพี่เพชรด้วยแล้วกันนะพี่เพชรดีใจครับอย่าลืมนะย้ำอีกรอบนะเย็นนี้นะครับเย็นนี้อย่าลืมนะฮะ6:30 PM นะฮะศึกเดือดค่ำนี้นะฮะหงจอปิดจ็อบสิงห์บลูกอบกู้ศักดิ์ศรีนะฮะเย็นนี้6:30 PM นะฮะลิเวอร์พูลพบเชลซีหงจะมากอบกู้จอปิดจ็อบสิงห์บลูกอบกู้ศักดิ์ศรีนะฮะจะกู้ได้หรือเปล่านะโอ้ยโปสเตอร์สวยนะพี่เนาะลิเวอร์พูล FC นี่นะอันนี้พี่เพชรเขาส่งมาให้ดูนะลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงรอติดตามเย็นนี้ก็แล้วกันนะฮะพี่อภิชนบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลง Rain Zone หน่อยฮะฟังจากเมืองน่านนะครับโอ้เมืองน่านอากาศครึ้มๆนะพี่นะเมืองน่านนะครับพี่อภิชนนะฮะพี่อภิชนภาพโปรไฟล์ในภาพ AI ใช่ไหมปลอมมากนะฮะภาพจริงหรือภาพ AI ใช่ไหมโอ้ใส่แว่นดำดูสิครับนะทักทายด้วยกันละกันนะฮะนะไหนขับรถอยู่ตรงไหนทักทายกันได้นะฮะวันนี้ทางภาคเหนืออากาศดีฟังฮะฝนมันตกหลายที่มันก็เลยไม่มีแดดโอ้เย็นสบายเลยทีเดียวนะฮะครับจากเมืองน่านนะเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นมาเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ตัวเล็กจะเตรียมไว้ละเพลงพิเศษเพลงแปลกของพี่วันนี้มี2เพลงแปลกนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะก่อนจะไปเพลงนั้นมาเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ต้องห่วงฉันแต่ว่าเมื่อกี้เราเปิดเวอร์ชันอะคูสติกแล้วเนาะเวอร์ชันต้นฉบับเนาะเดี๋ยวขอเวอร์ชันร็อกๆหน่อยได้มั้ยไม่ต้องห่วงฉันจะได้ร็อกๆมันๆหน่อยมาดนตรีเริ่มเนี่ยเหมือนจะเป็นเพลงช้าๆนะฮะแต่พอสักพักเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นจังหวะขึ้นมาสำหรับเพลงนี้นี่ไม่ต้องห่วงฉันในเวอร์ชันมันครับ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับเซกโลโซนะครับร้องเอาไว้นะครับมันมากๆเลยนะฮะส่งมาแล้วกันจริงๆพี่ก็ขอต้นฉบับมาที่เราเปิดแล้วเนาะมาช้ามันเอาเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันไม่เคยเปิดเลยนะครับไม่ต้องห่วงฉันนะครับนี่นี่มีเพลงแปลก2เพลงจะให้ฟังพร้อมจะฟังหรือยังสวัสดีพี่พันธ์แล้วก็ตะวันด้วยแล้วกันบอกว่าขอเพลงคืนรังของอินคาหน่อยได้ไหมครับดีเจพันธ์และตะวันนี่คือชื่อลูกสาวใช่ไหมแน่นอนแหละฮะใครชื่อพี่พันธ์ใครชื่อพี่ตะวันครับพี่นะสวัสดีครับพี่พันธ์พี่ตะวันพ่อน้องพี่พันธ์พี่ตะวันอยู่แถวไหนครับฟังอยู่จังหวัดไหนครับ

0: พ่อพี่พันธ์พ่อพี่ตะวันเนี่ยฟังอยู่นะฮะทักทายกันเข้ามาช่วงนี้เลยนะครับ4โมงเย็น43นาทีนะครับคุณฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้เดินทางกันไปหลายเส้นทางนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงแปลก2เพลงให้ฟังพร้อมจะฟังหรือยังอ๋อพี่พันธ์ตะวันอยู่กทม.นะครับเป็นไงบ้างพี่อากาศครึ้มไหมครับมีครึ้มมีมืดไหมหรือว่าอากาศปกติหรือว่าร้อนรายงานบรรยากาศเข้ามาได้กันรายการสำหรับช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะครับในเพลงยุคสไตล์90 2000
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ช่วงนี้จะมีเพลงแปลก2เพลงให้ฟังคุณผู้ฟังเพลงแปลกนะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงแปลกก็คือเพลงที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอะเพลงที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสวัสดีพี่มานพยามเย็นแล้วกันฮะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยเย็บจักถักร้อยไหมฮะไหนใครเคยเย็บจักบ้างเคยไหมเคยใช้จักปักไหมเคยไหมเคยเนาะอยากฟังปามี่สักเพลงเดี๋ยวเปิดให้ท่องชารายการนะครับพอน้องพันธ์บอกว่าวันนี้อากาศครึ้มครับท้องฟ้าครึ้มเนาะท้องฟ้าครึ้มนะจ๊ะนะก็ดีก็ดีนะอ่ะพี่สมเกียรติว่าเดี๋ยวรอฟังนะครับพี่พันธ์กับพี่ปูไทยปูไทยอร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนเหรอฮะพี่มนพส่งภาพมากำลังขับรถอยู่ครับดีเจท้องฟ้าครึ้มครับที่เชียงใหม่โซนไหนครับพี่ขนานกำแพงเหรอครับท้องฟ้าครึ้มทีเดียวส่งบรรยากาศมามีฝนตกลงมานิดนึงนะต้องถนนเปียกๆนะครับวันนี้ทางเหนือนะอากาศแจ่มๆนะฮะอากาศแจ่มๆอากาศเคลือสบายอากาศเหมาะกันนั่งชิลนั่งดื่มหรือหมูกระทะชาบูนะฮะเหมาะเหลือเกิน
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: มาถึงเพลงแปลกดีกว่าจะพาคุณผู้ฟังไปเย็บจักถักร้อยกันครับเพลงนี้ครับมา

0: มายถึงว่าเย็บจากทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมฮะไอ้เราก็หมายถึงว่าเย็บจากทั้งวันทั้งคืนงี้เหรอฮะโอ้ตายตายม้าก็ขยันร้องจริงๆนะฮะชื่อเพลงว่าเย็บจักครับคุณฟัง
1: พี่มีเพลงแปลก
0: มันสั่นนะเพลงแปลกๆไม่ได้เจอฟังเนี่ยแหละกะลำไยจริงๆนะเพลงแปลกวันนี้ผมว่ามันเหมือนเพลงอะไรสักอย่างของปามี่อ่ะนะพี่สมเกียรติอยากฟังเพลง8นาฬิกาเหรอฮะเดี๋ยวสักครู่จะหายฟังแล้วกันอาจารย์นะฮะเย็บจักถักร้อยนะฮะนี่อันนี้ก็แปลกเหมือนกันออกมาเต้นกันหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ออกมาเต้นนะฮะเขาจะออกมาทำอะไรเรามาฟังในเพลงนี้ดูนะฮะดูสิดูเพลงแปลกไหมล่ะ

0: ออกมาย้อนว่ะขยอกขย้อนนี่แหละฮะเพลงแปลกครับเพลงแปลกที่คุณฟังขอไว้มา
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ในรายการมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 คนที่เป็นคนวิกลจริตอยู่นะฮะเขาจะกินยาวิกลจริตอยู่นะฮะคือเพลงธรรมดาจะไม่ฟังเมื่อวานก็ขอเพลงอะไรนะซูเปอร์ไรเดอร์เมื่อวานเห็นไหมที่เป็นเพลงยอดมนุษย์เมื่อวานจำได้ปะยอดมนุษย์ตะนะที่เป็นนักแสดงญี่ปุ่นนะฮะนะฮะอีกคนหนึ่งขอเพลงของเติ้งลี่จุนเข้ามาวันนี้ออกมาย้อนนะฮะวันต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะฮะแปลกสมชื่อจริงๆนะฮะแหมก็ได้จะ5 โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยอีกสักเพลง2 เพลงไหมอ่า

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนรังนะครับเพลงจากอินคาที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสรรหานะบอกว่าดีใจครับข่าวพะเยาครับเช้าพะเยาพนักงานเทศบาลตั้งแกงเล่นยาในอำเภอเมืองตำบลบ้านต่อมตรวจฉี่สีม่วง6คนส่วนอีก2คนถูกจับได้ใช้ฉี่ปลอมทั้งแกงไม่ติดคุกเข้าบำบัดโดยสมัครใจ6รายโอ้เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าพนักงานเทศบาลหลายคนนี่ใช่ว่าจะดีนะฮะหลายคนนี่มียาบงยาบ้าเนาะยาเสพติดกันเยอะนะฮะอ้าวพี่โอส่งภาพเมฆวินัยไกรบุตรนึกว่า UFO วินัยไกรบุตรมาตอนนี้พี่โออยู่แถวๆซอยพัฒนาการ38นะฮะเมฆวินัยไกรบุตรนะฮะพี่เลิฟวันดีใจคืนครับเมื่อคืนเนี่ยคุณฟังใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะครับที่ตลาดหน้ามช.ที่เชียงใหม่นะฮะเขาได้รางวัลใหญ่ฟังรู้ไม่ได้อะไรได้รถนะฮะโชคดีบอกว่าได้รถมินิคูเปอร์ไฟฟ้า1ล้าน3แสนบาทเขาใช้บัตรอีออนนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับเขามีการจับรางวัลจากสลากลูกค้าอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าได้รับรางวัลรถนะครับเป็นรถมินิคูเปอร์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าราคา1ล้าน3แสนบาทว่าแต่จะต้องเอาภาษีไปจ่ายให้นะครับแสนกว่าบาทตรงนี้กำลังเครียดจัดเลยไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปกำลังประกาศขายอยู่นะฮะเป็นผู้โชคดีนะฮะดีอยู่ที่ตลาดหน้ามช.ได้รถไฟฟ้า1คันแต่ต้องจ่ายภาษีล้านแสนกว่าบาทนะฮะตอนนี้กำลังเครียดหาตังค์หมุนเงินกันอยู่พี่เลิฟว่าดีใจกันขอไปดูลายมือหน่อยสิได้ไหมฮะเรียกว่าขอดูลายมือน้องคนนี้ปรากฏว่ามีโชคจริงๆลายมือดีมีโชคชัยหาคนซื้อล้านสี่อยู่ครับถอยป้ายแดงจากอีออนจากอีออนเลยแหมอิจฉาเลยนะฮะเห็นไหมคนอยากได้มันถ้าดีเจได้ดีเจไม่ได้มาอวดตัวนะถ้าดีเจได้ดีเจมีเงินภาษีนะฮะพี่เลิฟก็มีใช่ไหมโหยตังแค่นี้อันจริงๆนะถ้าได้ล้านกว่าบาทเงินแสนกว่าบาทหาไม่ยากหรอกนะฮะถ้าในการที่จะวิ่งเต้นหาเนาะนะฮะมันก็มีวิธีแหละนะฮะแต่ว่าก็พูดยากเหมือนกันเนาะไหนใครได้รางวัลใหญ่ในชีวิตบ้างมีไหมครับมีไหมเอ่ยเคยจับฉลากได้รางวัลมีไหมพี่โอ้เคยได้รางวัลใหญ่ไหมครับได้ลดราคาล้านกว่าบาทแต่ภาษีแสนกว่านะฮะ

จนซีเจนแซดแรปเปอร์เบาๆนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวใหญ่ออกมาที่เขาจับคนจีนที่มีอาวุธปืนใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวมากเลยคลังแสงทีเดียวนะฮะก็ปรากฏว่าเขาเจอหนุ่มจีนนะครับพบปืน1กระบอกตอนแรกเขาได้แค่1กระบอกไปๆมาๆได้เยอะมากๆเลยนะฮะนายเหมิงเฉินนะครับอายุ31ปีเป็นสัญชาติจีนครับขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในสัตหีบชลบุรีครับเจ้าที่มาช่วยเหลือกับพบอาวุธปืนนะฮะแมกกาซีนอยู่ภายในมีการพยายามเรียกว่าคนบ้านปรากฏว่าโอ้โหเจอเกือบ20เลยนะฮะมีปืนเล็กซองกระสุนปืนดินระเบิดนะฮะกับดักระเบิดสังหารบุคคลระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างนะฮะระเบิดสังหารเชื้อปะทุไฟฟ้านะฮะชุดรีโมทเสื้อเกราะกันกระสุนหน้ากากแก๊สพิษไส้กรองน้ำมันเบนซินโอ้โหเขาจะไปทำอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยนะฮะแล้วก็ผู้ต้องหามีอาการสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลานะครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจากการสอบสวนนะครับเพราะว่าปืน1กระบอกเป็นของเจ้าที่ตำรวจสทสายไหมคือปืนของตำรวจคนนี้เขาเอาไปเหมือนเอาไปจำนำฮะคุณฟังที่ดูตำรวจไม่มีตังค์ถึงขั้นเอาปืนไปจำนำเนี่ยจริงๆถึงขั้นเอาปืนไปจำนำแล้วก็นายคนนี้ก็ไปถ่ายเอาปืนนั้นมานะฮะในคนจีนคนนี้แล้วก็เขายังตามไปถึงอีกนะว่าใครเป็นคนออกบัตรประชาชนให้เป็นบัตรคนไทยนะตอนนี้กำลังแชร์ในโซเชียลกันอย่างหนักทีเดียวนะฮะคนจีนต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะฮะในปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เป็นข่าวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะเขาจะไประเบิดบ้านใครนะฮะแล้วที่มันคือเป็นคนจีนด้วยนะคนไทยก็ว่าไปอย่างว่าเอออาจจะเป็นโจรหรือคนก่อการร้ายนี่คนจีนด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้คนจีนนั้นระบาดในไทยเยอะมากคุณฟังฮะอย่างที่บอกไปอย่างเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็จับกองถ่ายละครแนวตั้งที่เชียงใหม่นะฮะวันก่อนก็เปิดร้านค้าเปิดแก๊ง call center โอ้หลายอย่างล่าสุดที่มีอาวุธนะฮะคือคนจีนฟรีวีซ่านะเขาเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองเราเขาก็มาทำธุรกิจนะฮะธุรกิจมืดก็เยอะนะฮะบางคนก็มาแต่งงานกับคนไทยใช่ไหมครับมาแต่งกับงานคนไทยเป็นนอมินีบางที่นี่แต่งงานบางหน้าก็มีจัดงานแต่งงานบางหน้าเพื่อที่จะไม่ให้เขารู้ว่ามาทำธุรกิจด้วยกันนะฮะผู้หญิงไทยอยากจะทำธุรกิจกับคนจีนทำเป็นแต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเป็นเพื่อนกันคนรู้จักกันเพื่อจะเธอจะนำมาทำธุรกิจร่วมกันจะได้โอนเงินโอนทองได้สะดวกหลายอย่างนะหลายสิ่งหลายอย่างคือคนจีนนี่เข้ามามีอิทธิพลกับไทยเราเยอะมากแต่คนไทยไปทางรัฐบาลไทยก็ยอมเพราะอะไรเพราะเขานำเงินมหาศาลเข้ามาในประเทศไทยของเราทีนี้ไอ้การนำเงินมหาศาลเราต้องมีการคัดกรองด้วยมันก็มีหลุดรอดออกมาต่างๆมากมายแบบนี้นะฮะไทยทั้งดีและไม่ดีฮะ

เอาละครับในช่วงเวลานี้ดูเวลาแล้วใกล้จะเข้าจริงๆก็ถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกสักเพลงไหมเดี๋ยวเราเข้ามาช่วงท้ายรายการกันนะครับตอนในการที่จะฟังเพลงกันตรงนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับ

นจีนนี่นะถ้าสมมติว่าเราเขาเรียกไงเราได้ทำธุรกิจกับเขาเนี่ยเขาใจถึงนะนะบางคนมาซื้ออย่างทางภาคเหนือนะบางคนเนี่ยมาซื้อสวนลำไยเลยก็มีนะฮะบางคนไปเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ว่าให้คนไทยทำให้นะครับหมายถึงว่าเขามาเป็นนายหน้าให้เนี่ยบางคนไปเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารเปิดร้านหมูกระทะมาล่าต่างๆนะครับแล้วก็ให้คนไทยบริหารคือถ้าสมมติว่าคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่กับคนจีนนะฮะคุณจะมีกินมีใช้แล้วกันนะมีกินใช้แต่ว่าเขามาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรนะอาจจะมาหวังธุรกิจแค่ฉาบฉวยเปล่านะฮะแต่จีนดีๆก็มีเยอะนะฮะอย่างที่เชียงใหม่นี่ก็มาเปิดร้านล่ากันก็หลายคนเหมือนกันหลายคนคุณพูดจีนได้นะครับก็มาทำธุรกิจในไทยนะครับว่ากันไปกันละกันนะคุณผู้ฟังขออีกสักเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการเลยไหมนอกช่วงท้ายรายการในเย็นนี้นะครับพี่ช่างอู่ลงตึงวัดดิเจครับแม่สวยเชียงรายครับวันนี้ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะผมว่าเมื่อกี้ฝนตกลงมาด้วยที่แม่สวยนะครับเนาะตอนนี้ฝนหายไปแล้วมาแป๊บเดียวแล้วหายปุ๊บนะฮะมาไวไปไวจริงๆนะฮะนี่พี่ช่างอู่ลงกลึงนะฮะส่งบรรยากาศมาที่แม่สวยนะฮะเชียงรายเมื่อกี้นะครับเนาะวันนี้ทำกันความร้อนนะฮะทักทายยา

8นาฬิกาจะ8นาฬิกานะครับเพลงนี้เลยจาก Paradox นะฮะเพลงนี้คล้ายเพลง8โมงเช้าวันอังคารว่ะ7นาฬิกาของปามี่นะคล้ายๆกันนะฮะคุณผู้ฟังครับมีพี่เล็กบอกว่าดีใจครับพูดถึงคนจีนเมื่อกี้เราลอกข่าวคนจีนไว้ใช่ไหมฮะพี่เล็กบอกว่าที่เชียงใหม่ที่ร้านพี่เล็กเขาเปิดร้านปักเสื้อที่หน้ามอชอหน้ามหาลัยเชียงใหม่นะฮะมีคนจีนมาช่วยพี่เล็กเปิดร้านขายชุดนักเรียนบอกว่าจะช่วยขายของให้สดแล้วแต่ว่าจะส่งขายจีนด้วยนะฮะพี่เล็กบอกว่าไม่ทำนะเกรงใจบอกว่าลงทุนคนละครึ่งไหมมาลงทุนคนละครึ่งกันนะฮะพี่เล็กว่าความเกรงใจเอ็นดูเขาไม่มีในการทำธุรกิจนะให้ชาวจีนธุรกิจคือเขาอาจจะพยายามติดต่อเพื่อจะทำธุรกิจร่วมกันคนจีนอยู่นี้ต้องดิ้นรนนะเขาเข้ามาไทยเองหลายคนก็ต้องดิ้นรนเพราะว่าจีนเองก็อยู่ยากอยู่ลำบากเพราะคนมันเยอะมันแย่งกันอยู่ฟังฮะก็ต้องหนีออกมามาทำธุรกิจในไทยมาติดต่อธุระคนไทยหลายๆร้านค้าในไทยของเราก็มีคนจีนมาถือมาทำงานด้วยมันเป็นนอมินีด้วยเยอะเลยนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะก็ลองดูแล้วกันอันไหนถ้ามันเป็นลู่ทางที่ทำให้เราเนี่ยมีธุรกิจที่ดีได้นะฮะก็ลองดูแต่ต้องมองดูความถูกต้องเหมาะสมของกฎหมายด้วยนะเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมานะพี่โอบอกว่าดีเจครับเคยมีเพื่อนอยู่ที่แม่สวยด้วยตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยนะฮะชื่ออาทิตย์จันสวยว่ะอ๋อเหรอฮะอาทิตย์จันสวยทิพวรรณจันสวยหัวอกแม่สวยไปแล้ว3รอบนะฮะพี่โอบอกเอาไว้นะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับวันนี้ทำกันความร้อนนะครับที่บ้านเนี่ยนะฮะพอทำวันนี้มืดทั้งวันเลยนะฮะตอนนี้ก็มืดใหม่แล้วฝนน่าจะตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตัวระกักแป๊บนึงตอนนี้นะครับมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับณเวลานี้นะวันนี้ทางเหนือมืดหรือว่างทางเหนือครึ้มเลยนะครับนะตอนนี้นะครับที่เชียงรายนะฮะเอาเชียงรายก่อนเนาะเชียงรายมันจะมีโซนแถวเอาเหนือเนาะแม่สายนะครับที่ยังมีบ้างปลาปลายนะครับเนาะแม่จันเล็กน้อยนะครับลงมาบ้านดูนะครับในเมืองเชียงรายนิดนึงไม่เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพี่เขาอยู่แถวโซนแม่สวยก็อยู่ข้างล่างเนาะมันมีแบบมืดๆคลึ้มๆเฉยๆพี่นะฮะไม่ได้ตกเยอะอะไรแค่ดำๆมืดๆอะไรอย่างนี้นะฮะที่เชียงใหม่จะมีที่แถวโซนเชียงดาวครับเชียงดาวแล้วก็โซนแม่อายชัยปราการที่มีฝนตกอยู่นะครับเนาะข้ามาในเมืองเชียงใหม่เหมือนจะไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีนิดนึงที่แถวน่าจะเป็นจะไปทางดอยสะเก็ดนะฮะเล็กน้อยนะครับส่วนจังหวัดอื่นนะครับก็มีบ้างที่จังหวัดแพร่นี่เยอะนิดนึงจังหวัดแพร่ในอำเภอ2นะฮะหลองกวางนะฮะที่จังหวัดแพร่นาน้อยนะฮะจังหวัดน่านนะครับนะอำเภอปัวนะครับนี่คือภาคเหนือนะนครสวรรค์ครับที่ตกเยอะหน่อยนครสวรรค์บางอำเภอนะฮะอำเภอชนแดนนะครับไอ้ตกเยอะเลยนะฟ้าร้องฟ้าแลบทีเดียวครับบำเหน็จนรงค์นี่ไปทางอีสานแล้วนะฮะไปทางอีสานแล้วนะครับเนาะอำเภอจตุรัสนะครับนะอนนท์ไทยนะฮะไอ้นครราชสีมานะครับตกเยอะเลยส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ตกเยอะนะบ้านอนุทินชาญวีรกุลนะฮะบุรีรัมย์นะฮะตกเยอะเลยนะที่ตรงโน้นนะฮะลพบุรีก็ตกเยอะครับลงมาทางกรุงเทพมหานครนะฮะอ้อมน้อยสารยาเล็กน้อยครับกำแพงแสนแต่ในโซนกรุงเทพมหานครในตัวกรุงเทพไม่มีนะครับไม่มีแค่ครึ้มๆเฉยๆนะฮะโซนของแหลมฉบังนะฮะมีอยู่อำเภอพระยาสุรศักดิ์นะฮะที่ตกอยู่นะครับโซนนั้นนะฮะนิดเดียวนะฮะจันทบุรีก็มีบางโซนนะจันทบุรีเมืองจันจะเป็นแถวแถวไหนอ่ะมะขามเหรอฮะแค่โซนนี้นะครับส่วนภาคใต้นะฮะภาคใต้วันนี้ไม่มีฮะภาคใต้ไม่มีนะครับนิดนึงไม่เยอะนะนิดนึงนะฮะไปหนักไปทางภาคเหนือนะและอีสานส่วนใหญ่ในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับพี่โอว่าดีเจครับมีเพื่อนชื่ออาทิตย์สมสวยเพื่อนพี่เองเหรออย่าบอกนะว่ารู้จักกันนะสมสวยหรือจันสวยอันนี้ก็เป็นอากาศในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับที่นำมาฝากกันด้วยพี่โอครับอาทิตย์จันสวยหรืออาทิตย์สมสวยนะบอกพี่เขาอีกทีหนึ่งเขาจะได้ถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะฮะอยู่บ้านอะไรบอกด้วยนะฮะ
ยกว่าอยู่อำเภอแม่สวยตำบลแม่สวยเลยนะครับชื่อว่าพี่อาทิตย์จันสวยนะฮะสนสวยใช่ไหมทำไมโลกมันกลมแบบนี้

มรักคุณนะครับนี่คือเฟย์ฟางแก้วนะครับไม่ได้ฟังนานเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตรงนี้นะฮะ5โมงจะเคลื่อนกันแล้วนะครับวันนี้สบายๆด้วยกันนะครับฉันก็รักคุณเพลงนี้พี่เลิฟชอบนะฮะเฟย์ฟางแก้วหายไปแล้วพี่เลิฟเนาะสมัยก่อนเขาชอบไว้ผมทรงลากไส้กันหลายคนน่าจะเคยไว้กันใช่ไหมนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่าลืมนะเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยซิมใหม่เมื่อวานนี้สมัครให้พี่สมบัติไปพี่สมบัติวันซื้อซิม True ใหม่1ซิมนะครับให้กับแม่ให้แม่ใช้แล้วโปรก็ถูกหรือเปล่าเดือนละ120บาทอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่เน้นใช้เยอะนะฮะความเร็ว2เมกนะมีโทรฟรีให้ด้วยนะฮะทุกเครือข่ายนะฮะใครสนใจก็ลองสอบถามได้เดี๋ยวจะลองสมัครให้นะครับก็ถูกสุดน่าจะถูกสุดละ120บาทพี่เลิฟนะเหมาะสำหรับคนเฒ่าอ่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อะไรมากแต่ก็ดู TikTok อะไรได้นะดู Facebook TikTok ได้นะครับ2เมกนะไม่ลดสปีดตลอดทั้งเดือนทีเดียวนะฮะแต่ก็จะมีโปรอื่นนะครับ2-300มีหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเลยก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็สอบถามได้ซื้อได้นะฮะลองเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับที่ดิจิบินมี Facebook อยู่ที่ซึ่งเป็นแอดมินอยู่นะก็คือกลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะครับมีสมาชิกนั้นแสนกว่าคนนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นจะมีเซลไปขายมากมายใครอยากได้โปรอะไรก็ลองไปสอบถามในกลุ่มได้นะครับเข้าไปพิมพ์ค้นหากลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะครับมีสมาชิกแสนกว่าคนข้างบนจะเป็นรูปนายณภัทรนะฮะแล้วก็ใครนะแฟนเก่าเขาอะนะอยู่ข้างบนอยู่นะฮะ ก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะสามารถที่จะสมัครสอบถามโปรโมชั่นแพ็กเกจต่างๆได้ของ True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมยำปูม้าจัดยอดด้วยช่วงนี้นะครับวันนี้ใครไปทานยำปูม้านะครับครบ800บาทตลอดทั้งเดือนนี้นะครับคุณผู้ฟังมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล นะครับถ้าได้รางวัลใหญ่รับไปเลยยำปูม้าเซตใหญ่1ชุดหรือจะเป็นตำไทยตำปูปลาร้าไอศกรีมก็แล้วแต่จะเป็นรางวัลย่อยไปทานให้ครบ800ก่อนนะแล้วก็จับฉลากถ้าได้คือรับไปเลยนะที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษด้วยราคา99บาทกับเมนูตำหมูยออย่างดีนะเครื่องแน่นๆแล้วก็โค้ก1กระป๋องนะฮะหรือจะเป็น119นะฮะเป็นส้มตำตำมั่วนะฮะโค้ก1กระป๋องแล้วก็เกี๊ยวทอด1จานใหญ่เลยทีเดียวนะครับให้ทานกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับอย่าลืมร้านเจ้ายาวด้วยนะครับข้าวต้มบัดเดียวเชียงใหม่อาหารอร่อยมากบรรยากาศดีทานส่วนตัวทานกับครอบครัวมาที่นี่ครบครันเลยร้านเจ้ายาวข้าวต้มบัดเดียว2สาขาอาหารอร่อยมากเลยสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงครับหรือจะเป็นสาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้กันละกันนะฮะฝากเลยกันละกันครับอะไรครับพี่โอ้ใบนี่คืออะไรใบโพล่าฮะใบอะไรเอาใบเฟิร์นนะน้องใบเฟิร์นนะฮะ พอชนอพิมชนกใบเฟิร์นพิมชนกแฟนเก่านายณภัทรนะฮะว่ากันไป ใบเฟิร์นนี่มันหนังเรื่องไหนไม่ใช่หรอหนังเรื่องแยมยศธรไม่ใช่หรอฮะใช่ไหมน้องใบเฟิร์นน่ะที่อะไรนะเจเน็ตเขียวอ่ะนะครับเอาละจ้ามาแล้วถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวคืนนี้ไม่ได้เข้ามาวันเสาร์พักผ่อนกันนะครับพักผ่อนกันเนาะมีความสุขมากมายกับการทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็การพักผ่อนคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะกันต่อแล้วกันในชั่วโมงของภาคเย็นนี้นะเมื่อไหร่จะรักแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับไปหาอะไรทานกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084 045 6862 084 045 6862

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

0: พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio
1: You're listening to BP Radio Online Thailand

ถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456

ากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังฟัง BP Radio BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio Line ID FM 975

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงคลอปต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

975 BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084 045 6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ณกำลังฟัง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio Line ID FM 975

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

พลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage 975 BP Radioกำลังฟัง BP Radio Online Thailand เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio